0: ได้เป็นเวลาเท่าก็ว่าสิ่งอยู่ในอันดุ
1: Set it up, then we'll do it.